ไอ้เยอะเกินไม่ไอ้ไรที่เราก็ปุ่งกันมาอย่างแทงคนมาตู้กันมาตู้มาดูชะมัดรุมชะมัดเธออย่างคนรุ่งเออว่าเยอะอีเปิดกันไม่

0: เป้งแล้วก็
1: ล้างก็เฉาไป
0: บังเป้งแต่เอามาตั้งว่าตา
2: หลานอยู่ไหน
0: ล่างใหญ่จัง
3: เอาเนี่ยไงเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่

ไม่ตั้งแล้วจะให้เออไปก่อนเดี๋ยวต่อไปรับอันนี้ไม่ให้จะทำไง

0: เรื่องเต็มไปกว่าอันเดียวกับพวกคนทั้งกันเลย
1: แบบเรื่อง
2: หนาหนาเท่าเลยมาให้หนา
3: เท่าเลย
2: ใช่ไหม
4: ใครจะเป็นสตอมา

0: nghỉ chân chúng ta
1: ยังปลาของเพลงปลาไปใจอินเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ปลาเตอร์ป